เบียงกุนานิงอกิตาระงาวักเลียงกานารันเดียงกกิตาเอสุเลียงรูเดียงตามกอนบาสังอาดิลังกวนสุราตดาบวังอัญญาวกะดามตนเงกะญาดีดาเบตุบัวบะกอกุญญาเรมกะรันจามุญีปิญญาระดาญิมตาระบดีอรตมะกออิงาระดาดิงา